0: ฉากไอ้นี่มาด้วย
1: เอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่ง

0: Could it be we see the Mayfair moon?
1: ถ่ายเจ้าของ
2: คืออะไรนะ
1: หันไปหันไปทางที่
2: ไม่เอา
1: อ๋อ